วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีมัสอูดเปเซตกิยานของอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนหลังจากที่นายทรัมป์เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ในฝรั่งเศสแล้วเขาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังแวร์ซายใกล้กรุงปารีสซึ่งเขาได้ลงนามข้อตกลงกับอิหร่านที่นั่นขณะเดียวกันสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายเปเซสกิยานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่18ภาพถ่ายที่เผยแพร่แสดงให้เห็นนายเปเซสกิยานกำลังถือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนอกจากนี้ในวันพุธที่17เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้บรรยายสรุปเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟังเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมี14ข้อหนึ่งในนั้นคือการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเจ้าหน้าที่กล่าวว่าข้อความระบุว่าอิหร่านจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60วันเอกสารดังกล่าวระบุว่าในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านทั้ง2ประเทศตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเรื่องอื่นๆที่ตกลงร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในข้อตกลงขั้นสุดท้ายทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐได้ยืนยันเมื่อวันพุธที่17ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจผ่านระบบดิจิทัลแล้วและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วขณะนี้กำลังมีการจับตาดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างครบถ้วนหรือไม่ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนสร้างสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่4นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นหลังจากมีความคาดหวังเชิงบวกว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติการสู้รบในตะวันออกกลางได้ดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.6 ปิดตลาดที่ 71,053 เยนมีการซื้อขายเป็นวงกว้างครอบคลุมหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสารกึ่งตัวนำตลอดจนหุ้นกลุ่มวัสดุและก่อสร้างนักวิเคราะห์กล่าวว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศตลาดเป็นไปในทิศทางบวกแต่มีนักลงทุนบางส่วนขายหุ้นในช่วงที่ราคาพุ่งสูงเพื่อล็อกกำไรจากราคาหุ้นที่ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่นานมานี้ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอด3วันที่เมืองเอวิยองเลแบงทางตะวันออกของฝรั่งเศสหลังรับรองแถลงการร่วม9ฉบับรวมถึงประเด็นสถานการณ์ในอิหร่านและยูเครนแทนที่จะออกแถลงการร่วมกันฉบับเดียวกลุ่ม G7 ได้ออกเอกสารแยกกันหลายฉบับซึ่งมีเนื้อหาหลักที่แตกต่างกันประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประธานการประชุมได้กล่าวชื่นชมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นเอกภาพการหารือที่มีคุณภาพและความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างผู้นำในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์บรรดาผู้นำเห็นพ้องที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และให้คำมั่นในการเร่งกระจายเส้นทางการจัดหาพลังงานเพื่อลดผลกระทบของโลกจากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซและเพิ่มปริมาณสำรองพลังงานของตัวเองผู้นำ G7 ประกาศว่าพวกเขายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนอย่างแน่วแน่และตกลงที่จะเพิ่มการส่งมอบขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกล
ในการประชุมสุดยอด G7 เมื่อปีที่แล้วซึ่งจัดขึ้นที่แคนาดาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางกลับในวันแรกของการหารือและไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับยูเครนในครั้งนี้เขาและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้เข้าร่วมการหารือนอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวเป็นในว่าสหรัฐอาจกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบต่อรัสเซียอีกครั้งในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเหล่าผู้นำ G7 ประสบความสำเร็จในการส่งสารที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพไปยังทั่วโลกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานนางทากาอิจิแสดงความยินดีต่อข้อตกลงล่าสุดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติการสู้รบและชื่นชมความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการบรรลุสันติภาพอย่างไรก็ตามเธอตระหนักว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนางทากาอิจิกล่าวว่ากลุ่มประเทศ G7 ที่มีแนวคิดเดียวกันต้องร่วมมือกันต่อต้านข้อจำกัดการส่งออกที่ไม่เป็นธรรมและต้องปกป้องการค้าที่เสรีและโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีแหล่งพลังงานที่มั่นคงนอกจากนี้ยังต้องทำให้มีการเดินเรือที่เสรีและปลอดภัยในทุกเส้นทางเดินเรือรวมถึงช่องแคบฮอร์มุซด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นในฐานะพระราชอคันตุกะเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำซึ่งจัดขึ้นณพระราช

ชวังหลวงอัมสเตอร์ดัมงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อค่ำวันพุธที่17มิถุนายนมีผู้ร่วมงานราว200คนโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์และสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงเป็นเจ้าภาพแขกผู้ร่วมงานประกอบด้วยสมาชิกราชวงศ์ของเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมายาวนานสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ทรงมีพระราชดำรัสต้อนรับในงานเลี้ยงพระราชทานโดยทรงซาบซึ้งในมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ราชวงศ์ตลอดจนสายสัมพันธ์อันพิเศษและยั่งยืนระหว่าง2ประเทศจากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักนับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี2143แม้ในช่วงที่ญี่ปุ่นดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบโดดเดี่ยวพร้อมทั้งส่งเสริมว่านี่เป็นผลจากการอุทิศตนและความพยายามอย่างใหญ่หลวงของทั้งสองรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะประทับแรมณประเทศเนเธอร์แลนด์จนถึงวันเสาร์ที่20มิถุนายนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคาดว่าสหรัฐและอิหร่านจะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายหลังจากบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามมีผลบังคับใช้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนว่ายังไม่มีแผนสรุปเกี่ยวกับการเจรจาทางเทคนิคบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติความขัดแย้งและระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายใน60วันก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่าจะเริ่มเจรจาทางเทคนิคในวันศุกร์ที่19ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงวันพฤหัสบดีที่18นาย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ออกเดินทางโดยนาย Vance จะเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐเจ้าหน้าที่ระบุว่าสหรัฐหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเริ่มการเจรจาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่18ว่ากองกำลังสหรัฐได้ยกเลิกการปิดล้อมการสัญจรทางทะเลทั้งหมดที่เข้าและออกจากท่าเรือและพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านแล้วในส่วนของช่องแคบฮอร์มุซสำนักเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการผ่านสื่อทางการว่าตามบันทึกความเข้าใจเรือพาณิชย์ที่ต้องการผ่านช่องแคบจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านซึ่งอิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ยื่นคำขอเป็นเวลา60วันบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนจะยุติลงทันทีอย่างถาวรแต่การสู้รบระหว่างกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปผู้นำของรัสเซียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการประชุมสุดยอดที่เมืองคาซานทางตอนกลาง

ของรัสเซียแต่การประชุมครั้งนี้ถูกบดบังด้วยความขัดแย้งกับยูเครนหลังยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเหล่าผู้นำได้ลงนามในปฏิญญาคาซานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ลงนามในแถลงการร่วมซึ่งรวมถึงแผนการส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคพลังงานด้วยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเน้นย้ำในการแถลงข่าวร่วมหลังการประชุมสุดยอดว่าการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมากโดยกล่าวว่ามีการนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้จริงมากมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมสุดยอดโดรนของยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นหลังการโจมตีนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียจะดำเนินการโจมตีเป้าหมายในยูเครนอย่างหนักและเขาเชื่อมานานแล้วว่าคำพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอ

คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอนุมัติขยายระยะเวลาการประจำการของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นออกไปอีก1ปีในฐานะเจ้าหน้าที่กองบัญชาการภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซูดานใต้การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่19มิถุนายนจากเดิมมีกำหนดประจำการถึงสิ้นเดือนนี้ซูดานใต้ได้รับเอกราชในปี2554หลังเผชิญสงครามกลางเมืองมายาวนานนับจากนั้นญี่ปุ่นได้ส่งสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองไปประจำที่กองบัญชาการภารกิจในซูดานใต้เพื่อทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเดือนพฤษภาคมญี่ปุ่นยังได้ส่งพันเอกจากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินไปยังซูดานใต้เพื่อดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำในปฏิบัติการรักษาสันติภาพรัฐบาลจีนระบุว่าเรือลำหนึ่งของจีนได้ดำเนินการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่าการวิจัยดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา3วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนและเสริมว่าปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสภาพทางนิเวศวิทยาในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้จีนได้ดำเนินการหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันเขตอำนาจของจีนเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันรวมถึงการลาดตระเวนโดยหน่วยยามฝั่งและกระทรวงคมนาคมของจีนจีนระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตอบโต้การตัดสินใจของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ที่จะเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลในพื้นที่ที่รวมถึงน่านน้ำเหล่านี้ด้วยแต่แถลงการของจีนเกี่ยวกับการสำรวจทางทะเลไม่ได้ระบุโดยละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ด้านรัฐบาลไต้หวันที่นำโดยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้วิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวทางทะเลของจีนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้านทำผมหลายแห่งในจังหวัดยามางาตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเริ่มให้บริการสระผมด้วยแชมพูแช่เย็นเพื่อช่วยลูกค้าคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนโดยร้านตัดผมประมาณ300แห่งในจังหวัดนี้ได้เริ่มให้บริการนี้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนช่างตัดผมจะใช้แชมพูเมนทอลที่แช่ในตู้เย็นหรือใช้น้ำเย็นจัดในการสระผมให้ลูกค้าบริการพิเศษประจำฤดูร้อนที่ว่านี้ซึ่งมาจากแนวคิดของโอนุมะโคอิจิได้รับความนิยมแพร่หลายมานานกว่า20ปีแล้วที่ร้านของเขาในเมืองยามางาตะยังมีบริการโรยเกล็ดน้ำแข็งใสบนศีรษะลูกค้าด้วยหากลูกค้าร้องขอมีรายงานว่าจะมีบริการเช่นนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนโอนุมะกล่าวว่าบริการพิเศษช่วงฤดูร้อนนี้ดึงดูดผู้คนจากทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศและทุกคนก็ชื่นชอบเขากล่าวว่าเขาหวังว่าแชมพูนี้จะช่วยคลายร้อนให้ผู้คนได้ในช่วงที่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงต่อเนื่องหลายวันจบข่าวที่นี่NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคาดว่าสหรัฐและอิหร่านจะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายหลังจากบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามมีผลบังคับใช้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนว่ายังไม่มีแผนสรุปเกี่ยวกับการเจรจาทางเทคนิคบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติความขัดแย้งและระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายใน60วันก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่าจะเริ่มเจรจาทางเทคนิคในวันศุกร์ที่19ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงวันพฤหัสบดีที่18นาย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ออกเดินทางโดยนาย Vance จะเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐเจ้าหน้าที่ระบุว่าสหรัฐหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเริ่มการเจรจาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่18ว่ากองกำลังสหรัฐได้ยกเลิกการปิดล้อมการสัญจรทางทะเลทั้งหมดที่เข้าและออกจากท่าเรือและพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านแล้วในส่วนของช่องแคบฮอร์มุซสำนักเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการผ่านสื่อทางการว่าตามบันทึกความเข้าใจเรือพาณิชย์ที่ต้องการผ่านช่องแคบจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านซึ่งอิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ยื่นคำขอเป็นเวลา60วันบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนจะยุติลงทันทีอย่างถาวรแต่การสู้รบระหว่างกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปผู้นำของรัสเซียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการประชุมสุดยอดที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียแต่การประชุมครั้งนี้ถูกบดบังด้วยความขัดแย้งกับยูเครนหลังยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเหล่าผู้นำได้ลงนามในปฏิญญาคาซานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ลงนามในแถลงการร่วมซึ่งรวมถึงแผนการส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคพลังงานด้วยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเน้นย้ำในการแถลงข่าวร่วมหลังการประชุมสุดยอดว่าการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก

โดยกล่าวว่ามีการนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้จริงมากมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมสุดยอดโดรนของยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นหลังการโจมตีนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียจะดำเนินการโจมตีเป้าหมายในยูเครนอย่างหนักและเขาเชื่อมานานแล้วว่าคำพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอ

คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอนุมัติขยายระยะเวลาการประจำการของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นออกไปอีก1ปีในฐานะเจ้าหน้าที่กองบัญชาการภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซูดานใต้การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่19มิถุนายนจากเดิมมีกำหนดประจำการถึงสิ้นเดือนนี้ซูดานใต้ได้รับเอกราชในปี2554หลังเผชิญสงครามกลางเมืองมายาวนานนับจากนั้นญี่ปุ่นได้ส่งสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองไปประจำที่กองบัญชาการภารกิจในซูดานใต้เพื่อทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเดือนพฤษภาคมญี่ปุ่นยังได้ส่งพันเอกจากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินไปยังซูดานใต้เพื่อดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำในปฏิบัติการรักษาสันติภาพรัฐบาลจีนระบุว่าเรือลำหนึ่งของจีนได้ดำเนินการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่าการวิจัยดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา3วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนและเสริมว่าปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสภาพทางนิเวศวิทยาในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้จีนได้ดำเนินการหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันเขตอำนาจของจีนเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันรวมถึงการลาดตระเวนโดยหน่วยยามฝั่งและกระทรวงคมนาคมของจีนจีนระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตอบโต้การตัดสินใจของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ที่จะเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลในพื้นที่ที่รวมถึงน่านน้ำเหล่านี้ด้วยแต่แถลงการของจีนเกี่ยวกับการสำรวจทางทะเลไม่ได้ระบุโดยละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ด้านรัฐบาลไต้หวันที่นำโดยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้วิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวทางทะเลของจีนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้านทำผมหลายแห่งในจังหวัดยามางาตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเริ่มให้บริการสระผมด้วยแชมพูแช่เย็นเพื่อช่วยลูกค้าคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนโดยร้านตัดผมประมาณ300แห่งในจังหวัดนี้ได้เริ่มให้บริการนี้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนช่างตัดผมจะใช้แชมพูเมนทอลที่แช่ในตู้เย็นหรือใช้น้ำเย็นจัดในการสระผมให้ลูกค้าบริการพิเศษประจำฤดูร้อนที่ว่านี้ซึ่งมาจากแนวคิดของโอนุมะโคอิจิได้รับความนิยมแพร่หลายมานานกว่า20ปีแล้วที่ร้านของเขาในเมืองยามางาตะยังมีบริการโรยเกล็ดน้ำแข็งใสบนศีรษะลูกค้าด้วยหากลูกค้าร้องขอมีรายงานว่าจะมีบริการเช่นนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนโอนุมะกล่าวว่าบริการพิเศษช่วงฤดูร้อนนี้ดึงดูดผู้คนจากทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศและทุกคนก็ชื่นชอบเขากล่าวว่าเขาหวังว่าแชมพูนี้จะช่วยคลายร้อนให้ผู้คนได้ในช่วงที่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงต่อเนื่องหลายวันจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น